สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่13พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินทางไปจีนในวันอังคารที่12พฤษภาคมเพื่อประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงคาดว่าบุคคลทั้งสองจะหารือประเด็นต่างๆด้านการค้าและเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องไต้หวันและความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวขณะออกจากทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าผมคิดว่าพวกคุณกำลังจะได้เห็นว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนี่กำลังจะเป็นทริปที่น่าตื่นเต้นมากสิ่งดีๆมากมายกำลังจะเกิดขึ้นในทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในคืนวันพุธที่13และจะอยู่ที่นั่นจนถึงวันศุกร์ที่15การเยือนจีนครั้งล่าสุดของในทรัมป์คือในปี2560ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกผู้นำทั้งสองมีกำหนดพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่14นี่จะเป็นการนั่งคุยกันครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ตอนนั้นเป็นการพบปะกันที่เกาหลีใต้นอกรอบที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกจากนั้นพวกเขาจะไปเยี่ยมชมหอศักระฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในตอนค่ำส่วนในวันศุกร์ที่15นั้นพวกเขาจะหารือกันระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันก่อนในทรัมป์เดินทางออกจากจีนคาดว่าเรื่องไต้หวันจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดเชื่อกันว่าฝ่ายจีนอยากได้ยินในทรัมป์พูดว่าอาจช่วยปรามไต้หวันขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นกล่าวว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายของตนนอกจากนี้คาดว่าในทรัมป์จะหารือเรื่องการขายอาวุธสหรัฐให้ไต้หวันในการประชุมสุดยอดเจ้าหน้าที่ของอิหร่านได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับจีนก่อนการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโดยระบุว่าท่าทีของจีนที่มีต่ออิหร่านจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการกดดันจากสหรัฐก็ตามนายอับดุลเรซารามานีฟาสลีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศจีนโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งโดยกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งสองประเทศต่างมีอารยธรรมโบราณและความผูกพันทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งร่วมกันนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ข้อเรียกร้องของสหรัฐในการเจรจาว่าไม่ยุติธรรมโดยกล่าวว่าการเจรจาจำเป็นต้องมีการให้และการรับนายบาเกอีกล่าวว่าหากคุณคิดว่าการเจรจาจะทำให้พึงพอใจ 100% แต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการบังคับใช้เจตจำนงของคุณและมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเขากล่าวเตือนว่ากองกำลังอิหร่านเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์รวมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะปฏิบัติการภาคพื้นดินในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมว่าเขาจะทำข้อตกลงที่ดีเท่านั้นกับอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังอยู่ระหว่างการทบทวนก่อนหน้านี้เขาเคยเรียกการหยุดยิงว่าอยู่ในภาวะวิกฤตและปฏิเสธการตอบรับของอิหร่านต่อข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกล่าวว่าญี่ปุ่นคงสามารถจัดหาน้ำมันดิบมาได้อย่างน้อย70%ของเป้าหมายจัดหาน้ำมันดิบสำหรับเดือนมิถุนายนผ่านเส้นทางและแหล่งที่มาที่หลากหลายรัฐบาลจัดการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมเพื่อหารือผลกระทบจากความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านนางทากาอิจิกล่าวว่าเมื่อคำนึงว่ามีแนวโน้มที่วางใจได้สำหรับเดือนมิถุนายนดังนั้นเราจะไม่ปล่อยน้ำมันดิบรอบที่3จากคลังสำรองของประเทศในเดือนนี้เราจะยังคงกระจายแหล่งจัดหาให้หลากหลายเพื่อรับประกันปริมาณน้ำมันโดยรวมที่ญี่ปุ่นต้องการไปพร้อมกับลดการพึ่งพาน้ำมันในคลังสำรองของประเทศให้เหลือน้อยที่สุดในอีกด้านหนึ่งอิเดมิตสึโกซันบริษัทผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่ของญี่ปุ่นแสดงทัศนะในทางที่ดีเกี่ยวกับความสามารถของตนในการจัดหาอุปทานน้ำมันดิบนายซากะอิโนริอากิประธานอิเดมิตสึโกซันชี้แจงว่ามีเส้นทางที่เป็นทางเลือกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจากซาอุดีอาระเบียที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุส
นายซากาอิกล่าวว่านอกจากนี้ทางบริษัทก็กำลังจัดหาน้ำมันดิบจากส่วนอื่นๆของโลกเช่นอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้สื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ได้กำหนดเขตปฏิบัติการในช่องแคบฮอร์มุซใหม่เพื่อขยายขอบเขตอย่างมีนัยยะสำคัญรายงานเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมระบุว่า IRGC ได้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวใหม่ให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ซึ่งทอดยาวจากเมืองจาสซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันออกบนอ่าวโอมานไปจนถึงพื้นที่ทางตะวันตกที่เลยเกาะเกซัมซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวเปอร์เซียรายงานระบุว่าภายใต้นิยามใหม่นี้ทำให้ขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซมีความยาวประมาณ500กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกซึ่งกว้างกว่าเดิมถึง10เท่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IRGC กล่าวว่าอิหร่านกำลังติดตามความเคลื่อนไหวทุกอย่างในภูมิภาคนี้อย่างใกล้ชิดและจะไม่ยอมให้มีการละเมิดผลประโยชน์ของชาติไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนื่องจากการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติการสู้รบไม่มีความคืบหน้าดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังใช้การกำหนดขอบเขตใหม่นี้เพื่อเน้นย้ำการที่อิหร่านควบคุมเส้นทางน้ำที่สำคัญยิ่งแห่งนี้เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นเปิดเผยร่างพื้นฐานที่จะให้พรรคการเมืองต่างๆนำไปใช้อย่างพิจารณาข้อความที่จะมีการเขียนลงในรัฐธรรมนูญในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆสำนักงานนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการนำเสนอร่างพื้นฐานนี้ในที่ประชุมสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมาธิการว่าด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมร่างพื้นฐานนี้นิยามว่าสถานการณ์ฉุกเฉินคือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อความขัดข้องต่างๆต่อกฎระเบียบสังคมอันเนื่องมาจากการลุกฮือของพลเรือนและสาเหตุอื่นๆรวมทั้งการโจมตีด้วยอาวุธโดยกองกำลังภายนอกร่างพื้นฐานระบุว่าสถานการณ์ที่เทียบเท่ากับภาพเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินร่างพื้นฐานระบุว่าหากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งทำให้เป็นเรื่องยากในการจัดการเลือกตั้งระดับชาติในพื้นที่ส่วนมากของประเทศเป็นเวลานานคณะรัฐมนตรีจะสามารถกำหนดให้เป็นสถานการณ์พิเศษได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาร่างพื้นฐานระบุว่าหากได้รับการกำหนดให้เป็นสถานการณ์พิเศษวาระของสมาชิกรัฐสภาจะถูกต่อออกไปเป็นกรณีพิเศษและนายกรัฐมนตรีจะถูกห้ามยุบสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลกล่าวว่าร่างพื้นฐานนี้สะท้อนผลการอภิปรายที่ดำเนินมาจนถึงขณะนี้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านบางส่วนก็กำลังผลักดันให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการบรรจุบทบัญญัติเช่นที่ว่านี้ลงในรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามคนอื่นๆคัดค้านอย่างหนักต่อการจัดทำข้อความต่างๆเช่นที่ว่านี้และการแก้ไขอื่นๆในรัฐธรรมนูญจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่11เกี่ยวกับการถามถึงสิ่งที่ต้องการว่ามีหรือไม่
1: ตัวเอกของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะและพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำมาที่อาซากุสะกับมีย่าช่างภาพชาวจีนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านพักอาศัยทั้งสองกำลังดูร้านขายของที่ระลึกที่อยู่บนถนนนากามิเซะซึ่งเป็นทางหลักเข้าสู่วัดเซนโซจิค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่11กันครับ
2: この T シャツ見て忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: มาดูความหมายที่ตะบันดัดครับ。
1: มีย่าพูดกับธรรมว่า
2: この T シャツ見て。
0: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ。
2: 忍者って書いてある。
0: เขียนว่า忍者。
1: ทำดูเสื้อยืดตัวนั้นแล้วพูดว่า
3: อะ忍者。
0: โห忍者。
1: ทางพนักงานขายก็พูดกับทั้งสองคนว่า
4: いらっしゃいませ。
0: ยินดีต้อนรับค่ะ。
1: ทำถามว่า
3: すみません。お守りはありますか？
0: ขอโทษค่ะมีเครื่องรางไหมคะ
1: พนักงานขายตอบว่า
4: ちょっとここにはありませんね。
0: คือที่นี่ไม่มีหรอกค่ะ
1: แล้วมีย่าก็พูดกับธรรม
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: ธรรมเครื่องรางมีที่วัดน่ะ
1: ธรรมถามทวนว่า
3: お寺ですか？
0: วัดหรือคะ
1: มีย่าแนะนำทำว่า
2: ไปกันเถอะ
0: ไปกันเถอะ
1: คุณโคสิทธิ์คะเครื่องรางของญี่ปุ่นคืออะไรคะ
0: เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโอมาโมรินะครับตามศาลเจ้าแล้ววัดมักจะมีครับเชื่อกันว่าจะนำพาโชคดีมาสู่เราหรือปัดเป่าโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับเครื่องรางชนิดที่ทำหานั้นมีลักษณะเป็นถุงเล็กๆครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือมีเครื่องรางไหมคะ
3: お守りはありますか？
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะถามได้ว่ามีสิ่งที่เรากำลังต้องการอยู่หรือไม่ครับมาเริ่มพิจารณาความหมายของสำนวนหลักกันนะครับคำว่า
5: お守り
0: แปลว่าเครื่องรางตามด้วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อมาคือ
5: あります
0: คือคำกริยา
5: ある
0: ซึ่งแปลว่ามีโดยอยู่ในรูป must จากนั้นก็เติมคะเข้าไปที่ท้ายประโยคแล้วขึ้นเสียงสูงก็จะเป็นคำถามครับต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อไปซื้อของและอยากถามว่าร้านนั้นมีของที่เรากำลังหาอยู่หรือไม่ก็ใส่คำช่วยวะต่อท้ายสิ่งที่ต้องการและนำ
5: あります

0: か？
1: ต่อท้ายเข้าไปอีกครับ
2: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
3: ありますか？お守りはありますか？
2: พูดกันได้คล่องไหมคะ
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนาที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีสิ่งที่ต้องการหรือไม
4: ่すみません地図はありますか
5: はいこちらです
1: และนี่คือความหมายครับนักท่องเที่ยวถามว่า
4: すみません地図はありますか
2: ขอโทษครับมีแผนที่ไหมครับ
1: คำว่า
5: ชีส
1: คือแผนที่เจ้าหน้าที่ตอนรับตอบว่า
5: ใช่こちらです
2: ค่ะนี่ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตอนรับมอบแผนที่ให้ทันทีเลยครับถ้าไม่มีแผนที่ทางนั้นอาจจะไม่ตอบออกมาตรงๆว่าไม่มีค่ะ
5: ありません
1: คำตอบอาจจะฟังดูคลุมเครือครับอย่างเช่น
5: ちょっと
1: แปลตามตัวอักษรได้ว่าเล็กน้อยหรือนิดหน่อยนะครับและอาจจะบอกขอโทษด้วยสำนวน
5: すみません
2: ลองฟังแล้วพูดตามดูค่ะ
3: 地図はありますかすみません地図はありますか
1: ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ร้านขายของที่ระลึกกันไหมครับจะถามยังไงว่าที่นั่นมีพัดคลี่ไหมคำว่าพัดคลี่พูดว่า
5: เซนส์เซนส
1: ์ลองพูดดูโดยเริ่มด้วยซูมิมาเซงเชิญครับ
5: ซูมิมาเซงセンスはありますか？
1: ต่อไปลองถามดูว่ามีเสื้อยืดนินจาไหมคำว่าเสื้อยืดพูดว่า
5: T シャツ
1: การจะบอกว่าเป็นเสื้อยืดนินจาใช้คำช่วยโนและพูดว่าน
5: ินจาの T シャツนินจาの T シャツ
1: เชิญครับ
4: すみません。忍者の T シャツはありますか？
1: มาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานขายในบทสนทนาของเราพยายามจำให้ได้นะครับ
6: いらっしゃいませ
1: สำนวน
5: いらっしゃいませ
1: แปลว่ายินดีต้อนรับเป็นสำนวนประจำซึ่งเป็นคำพูดแรกสุดที่ทางร้านจะพูดกับลูกค้าที่เดินเข้าร้านค้าหรือร้านอาหารครับ
2: ลองฟังวิธีพูดหลายๆแบบดูนะคะ
7: いらっしゃいませ
8: いらっしゃいませ
9: いらっしゃいませ
1: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
10: この T シャツ見て忍者って書いてあるあ忍者
6: いらっしゃいませ
10: すみません。お守りはありますか？
11: ちょっとここにはありませんね。
10: ダム、お守りはお寺にあるよ。
12: お寺ですか？行きましょう。
13: ミーヤーのトラベルガイド。
1: ต่อไปคือช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าวันนี้เราจะแนะนำอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวครับซึ่งเป็นฉากของบทสนทนาในบทเรียนนี้ครับอาซากุสะอยู่ทางตะวันออกของกรุงโตเกียวครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนืองแน่นอยู่เสมอมีประตูคามินาริเป็นทางเข้าสู่วัดเซนโซจิที่ประตูมีโคมมหึมาสีแดงห้อยอยู่เห็นได้ชัดไม่มีทางพลาดแน่นอนครับมีถนนนากามิเซะ ทอดยาวต่อเนื่องจากตรงนั้นเข้าไป250เมตรสู่วิหารหลักเป็นถนนจับจ่ายซื้อของครับ
2: มีร้านค้ามากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับที่สองฝั่งถนนมีของขายสารพันทั้งของที่ระลึกขนมและสิ่งอื่นๆอย่างเช่นข้าวเกรียบขนมนิงเกียวยากิซึ่งเป็นขนมแป้งปิ้งมีไส้ถั่วแดงบดแล้วก็จะได้เห็นทั้งเสื้อยืดพัดคลี่และตะเกียบด้วยนะครับ
2: โอ้โหแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วนะคะ
1: ครับสุดถนนนากามิเซะมีวิหารหลักของวัดเซนโซจินอกจากนี้โตเกียวสกายทรีก็อยู่ในระยะที่เดินไปได้ด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยว2ที่นี้ในวันเดียวครับก็หวังว่าท่านที่มาเที่ยวญี่ปุ่นจะมีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวชมแถวนั้นบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้นะครับ
2: แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan